0: ปอแม่ต้องมีหางเป่งเชื่อฝาทั้งความใจถ่ายห้องเบาตั้งฝาทั้งที่ในเงียนเปื่อนี่มหอนีละเม็ดเชื่อเอิ้นปอแม่ต้องปีน้องอิ่มตอนฟัง
1: ดั่งนอยอสอต้องจัวหลุมมองส่งดั่งสอสื่อเที่ยวชัวดวงเงียน
2: ดั่งนอยอสอต้องจัวหลุมมองส่งดั่งสอสื่อเที่ยวชัวดวงเงียน
3: ยอดส่งจะตอนไหนจงในจีกตินิจาพงเชื่อจำลองหมอเทียชัวรงเชนต่อหุ่นหน่อไปเต่าตลอดชิ้นชี้ยอดจงส่งดังสอสื่อเทียชุดดวงเงี้ยอันหุ่นหน่ออีจงพงเชื่อจำลองหมอชัวโอเคหน่อไปมวนต้องไก่สอสื่อยอดสัตว์ตะเหลียวขาหน่อจนจีหน่อเจ้าเชิญเข้ามาเหมือนจีเขาเตียนหน่อไปชี้เจ้าสักอันลงยังเงินวันเดย์อุ่ยเวียนวันถึงฟูติงอุ่ยหรือเธอจ่ออุ่ยบัญญัติสันโคติงมูลจงอวดกงสื่อชี้ปัดดักติเกยัวเทียสีคอจอดเฉยยอดจงไปสั่งหน่อยจะอีกเขาเกยโยอุกอดจังก็ไปสั่งฉลอกกาเชียอวนเตลุแจงดูนายอยู่หลอดยอดจงออสเซียนในกุฏิต่อกาอวนจีเกปวดจวนยอดจงออสเซียนในกุฏิตันทอเขาติ่งต้องกีเตนโดยยีลุตรวจซาอวดเฉยยอดเชียตื้อต่อปีจอดจงตาชินอต้องกีเตเทียชกุศัยโยก็ตัวคอจะตรวจซายอดจงเดอร์ฝ่ามือเขาสร้างยุ่งไม้ยอดจงเตาจวดเจ้าชาฟันปัวมัวลินเดอร์เกาจีชงเกาโตยีเนียจีไปสั่งแล้วมันยอดก็ตัวก่อน้องตื้อตกเชิดกว่าที่ใช้ชัวอุนเดย์ถกแจงตุนาอยู่หล่อขอเจอชื่อสีย่อตรงเดอร์ซามิลีเทียโฮซาเมืองทิพย์ดูเกมูหล่อตรงเนียจีเปสังย่อตรงเฮาตาดอตื้อตกจีก่อเทียตัวคอเชิดกว่าที่ใช้ชัวเดอร์ออลตรวจซาย่อตรงเดอร์จางงาที่เอียนหัวไงเตอัวก่อดิสกิญัวลุงเชี่ยหลู่ต่อเป้ารงจอเตะขอเกอัวกันจอเตะขอจิตเอาอกเกาะเตียเขาเตะตรวจซาเต้นต้องเตะอยู่จุ่ม